ตัวนี้ไปกันเดาได้ดีหล่ะกันไอ้ทักตากรุ่นเดิมตัวเด็กขาลายไปตั้งบรันช์ไว้ไม่ใช่เปล่าเตะอันนี้เฮ้ยตุกินซิงจู่หนุ่มคบไม่ไม่ใช่ชิรันเคียงเดียวจู่จู่ไม่อะเซกเมนต์จันทร์ลำปางอันนี้บอกกะกะซิมเล่ไม่กันนุ่ยเดียวว่าเริงไม่นี่โอ้วันนี้จู่กันมังหนุ่มโดนยิงกระช้านี่สันละมากันจันเตียงจักเงินี่กันมูตะฟูลมเรียวินกษิตลัดวิกุงเตปัวให้รนหลังมาครบไม่กวันลมเอ็มอาเจฟิลเตวินส์อวันวามโดนเอ็มจ็อกเกอร์ละจำละไว้ยันมินอินสุปุยเราช้ำเช็คเบสเซดิวตินวามอรันตีอาเอ็ดสุปุยเราตัวร่างไงยังอัจฉันซูวินาฮิอันินอารานิจีดิวตีเวโดนโมจูวังจวนินอัจฉุปุยงามโดนเราเจตีกษิยาอารานิจีอมิจวนินอปอร์วักงามเราชินโมจูวังจวนหุ่นนวามเดียวเรามังละนำนาชิเซลนาในตัวรินดูสักนักหลานเจ้าวิกุงเตก็ไงเตียนินอาเจฟิลบุยทั้งลงเฮมิซายมีคารัมพลุนบรันช่วยมิสักขลาวเพลย์ลารอนตีอากับเพลย์ลิสายันรัมพลุนบรันชีอมเจ้าละวะโมไม่รอจะหุ่นเริ่มจังเตอมันนี่จวนกับเพลย์กันตุมังอาเริ่มจันเหล่าเล่เริ่มจังนังอากันที่นังสุดที่รอเก่งไงเตียมินเดมลุตุกเหล่าตัวรักง่ายโอ้ติจวนินพี่ซีเจสิกายรอนหลังล้นไม่โอ้ยฮะวันลุงเลียนทักเอ็มกันอินตอนเราหน้าเรตเล่ไม่พี่ซีเจสิกาฮีเรวังวังลุตุกค่ะคุยละมังไอจวนโอ้กันเราตีอากันเราไงตัวลุตุกเสียอาอีเมสเซจกันเสียรังอาจจะเฟลเตจิบายนี่มันนวมโอ้ next ค่ะนังเลดิวตีปุยเตตานรอนตีอากันวันลมเอ็มนังปุยหุ่นนวมตักเรามังชนซอมเซลโรติจวนินวันนั้นมีเราเตลปุยจ้าตัวนี้กันส้มบกเซนีปากุงไอฮันินอาจจะเฟลเตกลมลุตุกันทำดังที่นั่นในเวทีเรามิเจ้าตักไหมลาบิคิดสู่อันชวนอันชวนอมเอ็มบุกีกับชวงเอ็มชินนี่วัวอินซูควาเซเวลมาเซบ้านในเวชวงแล้วก็บ้านในฮันแล้วละมาจบเมเวลก็จุกลำเตะจ้าลังเอรอนเตียเอ๊กับเชียร์สวัลโดนในมุกตีนี่เอติโรรอินอติตูติเซเกินกติตูกติอังอติอังเดียวขานมั่วตุยเดียวขาจุกลำละติจวนินอีกันละอาทิขันให้ควาเตชสีอาหารฟิล์มคูร์ตาละติขากันจ่าเลยบอกเชียร์ให้วุ้นนี่จูควาให้อาเจียงเดียวเร็วเมียติโรนิมินเปียจนหนุ่มลำปังเวลาจังคันจู่วังชวนินกันอุ้มน้ำหุ่นเชื่อว่าเตลาวฟิล์มคุริลละทั้งชิเลียงเตตัมบุกซีอาลาวินเอ็นโกลช้างอู้อ้อไซโปลแล้วเริ่มกันไงทักชุนโซมังอ่ะปาร์มอยตินบอมตีละขัดละสอดบรันช่วยเมไซโปลเตนันเรมิลาวไงช้างอู้

ฮอลเลจุดที่สองสุดตรงจุดมาหินที่ฟิล์มหลักกันนี่คลักที่เด็ดชัวร์นี่ให้เฮียกาชฟันนี่ไอโซ่ละนี่ฉันจีนเธอหลังสาร์สวาลีลงไอคลังอู้มิซารามาคุ้มเองเมกชวนมุนช่างช่างอาหารสัตว์นะอัลเลนเมกอาบีกินทิมละมามีปุ่ยเตียนอาหารสัตว์นั่นตกสวาลบีกอินเดียนเมทโรโลจิคอลดีพาร์ตเมนต์ IMD ไอโซ่ดีเรคเตอร์สุดีร์คุมาร์ดูเวดีชวนตุนไลมิซารามุนช่างช่างอาฟูร์เขาจะยังเมกชัวนี่นี่เวลาอดอนี่อาลันทัวสุยาฟิล์มคูร์ตูรินเลียร์เทย์กัลคัลตูเตเลมิปุยัตซาอากาศฟันนี่นิวส์ไอโซลโซนทางอินตูนี่เราอมตูระคว้าละจิงเทียมุนเชนขดาจวนนั้นสตักการวัสูร์เทียนี่ทูเล่เลมินเตนเอาปูทิ้งเทียนี่ทัวสุยนี่มีนักจังอาร์วาเลตและชุนซมชวนลุงเลดิสจูกาเชียนาเทนเมกันในสังขารลุงเลปันหุ่นช่างช่างอ่ะกงมินอโอมาเอติเอลรถละมาตรงเลเล่ปุกปุยอินการามินจูดากาขัดโดนเทนไฟนัวตังเอติไลเวคียนเอ็นเอชไอดีซีเอลกงเลน่าวังอ่ะเทเรียดเอเรียไอเอ็นเอช302มินชวนลีร์เทชันยิมตักดังอินลุงเลมิวนิซิปัลเอเรียอมซาวบอกลุงปุยโซเล่ชิมลำซงกัลปุ่ยเทลวินอาอมะขวาจินตั้งข้างยังมั่วซ่าน้ำดังใจไฟเต้นเนนอมเทียดไว้เมื่อวานนี้สังขารเรียนเลยไอตัวนั้นว่ามันสักกันนี่ตั้มเราเตปอดลมง่ายนั้นโซน่าเลยมีนาฟังอ่ะตัวนั้นเคร่งจะจู่ไว้เมื่อินเทตัวประสบการณ์ตัวมีนั้นเบียนี่เฮลัยเลยมีนี่จุ่มดังอ่ะปออามินนะเร่งชีนันนี่อ่ะรัวตลากเร่งชวนจุดที่ไม่อาจเห็นไฟเทอันนี้อรินอมเราอันนี้เฮติไลเวกยันกุมกัลตัลละมาบัวเตเล่ทวัลทูอินการเลยมีนัดชินปอนะสตะกินะมินเลอาเฮกงปัลตังยานลงกลายเสียหาลัมจูอินติกงบาอากัลปอเทอนิริลาวเฮกงมินฮีรัวตลากเรงอวางอินออลซัมตะกะเทนไฟเทอนิลาวะบวลเตเลทุพัลทูคตลางปออินควาซินตังคังเตอันไงสักชะเลนิเฮตยางรัวสวนะสตะวางยานลงเลดีซีปินัฟนิดมันชวนทุชวาเซียมินสกูลทุนไอตูเตชวนเราปังฮาร์เซนต์โตกันนมชวนดีเยาเตเนนรัวมันเซียมาจิรไลติตันรัวมันสังเซียมตูรินทัวชวาตุนไลฮิอันจิรไลตินเฟรชเรมเอ็กซ์แมนเนเมกาเลมินินอากงเลมินินกงอันโนอวังฮิอันฮาร์เซนต์โตกันนมนัวลันนี่สุดที่ต้องจูดจันจินเทอร์หลังซาร์จวากันปวนเทเตชูอันนี้

0: 就往那里丢给你，就像吃来不得饭来跟前来的。
1: ทังไงทางตาข้าวางไล่กันเซนติละอิสราเอลปะจวงสักนี่อ๋อเละมิลองไงทัดทาร์จัดเองน้ำตาเกินดูหน่อยเฮียนเอฟเอ็มโซโอ้ยซาปุ่นปัสสรีอะใจฟักินหุ่นกันมังเมกะพัทยันฟักนะละมวยตักตักกันไงเท่าเมกันนี่ลากันไงท่าเขาเลยมาอินมาหุ่นรำโหลดเมสเซจกันเชียร์เวลงะอาร์เจบีเซ็ตกินนี่จงก็เราแกจีบีเซ็ตแล้วก็วอลกับปะโปกันเราอิงเลนเซ็ตแล้วก็รันเตียใครฉันว่าน่าชินเอ็มตัวว่ากับเป็นเราเอ็นน่าซาอินกระริงอ่ะไม่รอดซูเฮลมาดาร์สอมเลจันเวเวลเทงกับซูฮุนกันมังเฮาเทจาร์จาร์ตัวไงชินนี่ล่ะอินเคเอ็นกันที่บอยพะเหลาตัวไงล่ะชาวเมเอ็งปนนี่เซซายกันไงท่าซุนจอมเลงอ่ะวันลมนักกิมติล่ะแล้วเรนลุยลุมังสักกันไงท่าโดนนี่ไงท่าตัวซ่งซ่งเตตันกันล่ะเนี่ย

กันไงทักตาค่ะดูไลมีอุติละอันนี้อ่ะดีเจเลเวนเฮเมนัสซาเน่ใจกันไงทักส่วนสมเด็จมาอินโซลฟ้าทางรบุยชิบรันลังเวทเฮียวเมียเฮอาร์เจบีเจดใจดีเลยตุรกีตาเน่ไงทะเบียนส่งส่งตาโนรันตีอ่ะซานัดไลตุตัวละโซลฟ้าทางเด็กมันรันลังตันนั่นล้มตระขันสักปุ๊กอ่ะขันสักเต้ขันอุลุงเดินในลองไงทางเก็บปนอุลุงแต่วิ่งกันไงคะโดนในโซฟาทางก็ไม่เหมือนฟ้ามินทันสักเล็ดไหมวิ่งกูเต้นฟอนก็กระโดดลงเลยลำโป้ดูอังกินก็เจอเทียวรันทีอะอาฟันป่วยหมอมเอ็มรันก็ตัวเด็กกันนี่เวจักเฟี้ยวชินไหมอะอินปุ่นนี่เซควานรอดเหล่าดีกันที่เวลทงงะควานรอดเหล่าดีตรงโตเต้ตรงเมกเต้นเหล่าเมเทียรินรันเดียวเต้นอมเพย์ซอนินตันคันนี่เซเฮลาฮีมันสมตัวงี้ฟ้าหน่อยนะซานี่ไงถ้าตัวสองสองตีดันกันแล้วเนี่ย